าดการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมู่หมากาไก่ชาวบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลาร้าที่ไม่ปลาชื่อไว้กินกบกินอื่นกินแย้ไม่กระนวลไม่กระตมดักแด้กินแม้แต่กุจีที่อยู่ในกองที่ควายกินเข้าไปได้ไงหนุ่มๆ มีแต่ซุ่มโลโซเมาแล้วขาวแล้วโทรซิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนหนุ่มมอกรุงเทพขี่เบนซ์ขี่เชฟบีเอ็มรุ่นใหม่ลูกทุ่ง